0: ค่ะทางแค่โทรศัพท์ครับ
1: ท
0: างแค่โทรศัพท์ครับทางแค่โทรศัพท์ครับใช่ครับให้บุญพอบิดทางมาด้วยครับ
1: This is not something that's uncomfortable.